0: เฮมารลูซีดูนังโปดำเด็ดนังโปอเมทางกำลองสีไก่เกตอะอเมกจีวีปอนังโปพูลาปุซันละตุมเกมาทาดูดู
1: ฮัลโหลแล้วเป็นเดย์สนลัมหลังดำพูลตีคูเปียปอดซีอาจฮักลอมเซ็นทรัลสคูลปุสตามีลายหุยลงกังกีร์ปนดับปรังติตีลาซีลาโซพุทักนังลีทานิกจิมาน
0: ิลีเมทางจงจงอีซีลิมิเต็ดอันโนเลจเป็นเฉลียงดำลูกพ่อเตนิลิกาชินีดำเกล้าพูซอนเจเซ็นทรัลไฮสคูลละตัวมาบังเกเก็บห้างออกกังกีร์บังอิลิตัวมาสเตทมันแต่อาสามาลองเป็นอาสาบุกเก็บรับละพูซอนแทกดำลองลอยลิตุมเราเป็นสกูลเลยที่ตัดเด็กที่ไรดิพูลงเกดูสกูลพันธะเลยตุ่มแทกดำลงล้อนอนซอนเซ็นทรัลสกูลดูนบุดายตุ่มดูลาปุซอนพูดทำให้ลาตุ่มมาบังเกออัพรังซีซีอิงเกียร์เดียติติลิทำให้นิลิมิทังจงจุงกัจฉินีดำลาบังเกลาปุซอนเห็นล้อเจอิลิตุ่มเซ็นทรัลลาตุ่มมาบังเกอกัดดอกาวีอินเดียงคังอารลูจอมูคัสมีร์เป็นดังล็อกลาปูคอยนาคุมารียนปุซิตาบากุจราตเป็นลาปูรุนาจอลันแล้วก็ดอกเวียงกลางพันหลังสีล่าสุคลิเมติคอนดิชันล่าไฮสตัดี้เอ็ดอาจจะเอ็ดเป็นสิอาลังตุ่มกิปิดามปุระปุซอนนิลิกะมัทฮัดูล่าสิอิลิตุ่มบังเกอิลิตุ่มจงจงบังเกอสามสเตเตอร์ลงบังเกอจุลัยจิกลูสิเบสิกเพียงออกล่าปุซอนสิอาคิดเหตุดิ่งตุ่มตะเกอคอนซิเดอร์ดัมมาเด็กจีนีล่าปุซอนตุล่าสอบสิอิลิตุ่มบังเกอจุลัยจิกลูบังสิล่าซัมเมอร์วีเคชั่นลาบังเกลิตุมเอนจอยลองลาปุซันซีนิลิกิมาทารัมโด
1: กะลาตังเตบงสุมาตุมพันกะปาเทกนังจีปุโลเตลาเวเคชั่นอปอร์ฮุดโลทันบังตุมปิปียะกินังซอดอะรังลีตุมพันกิปาจีร์บาเตทันบาชินีปอนังจีเก
0: ลาตุมาพันอันซุเซกิปาจาร์ลีจีปุโลนังเตลาตุมพันอานิงกิรุงมานเตเอนคาเรจเมนลาไฮฮุยอาคัมเกเคลมปอนอุนโดเอซอนซอนนีโดลาปุยกลอนิลิกาเชนีดัมปุโลตั้งแต่อาฟรังเซียบังเกมุเป็นนิลิจงปอนโดลาตอมพันนอนซอนเอซายเมนต์กิปีเป็นดังล็อกโฮมเวิร์กกิปีเป็นดังล็อกลาเป็นอิเซียบังเกนอนอปอร์หัวดับบังเกลิทุมอาคาเพรกคาเพรกลาเกชาร์ลีซิลเบสเป็นรีเลเต็ดมันเตอเอ็กซัมเป็นรีเลเต็ดอิจฮักฮอร์มุกเกชาร์ลีลองดูยูทูบลองบากูเกิลลองเป็นเนลองโพสิตามีลาเซออนไลน์อาลองกูปีปีมารีซอร์เซสดูเป็นเนดูลาไอฮุยคุยทำเมื่อเก็บชาร์ลีเจียพันโพสิตาอิลิตุมจงปอนเมียบ้าอินโอดะทันบังจงปอนเมียละตุมพันอันยิงประเทศเมและพูดสั้นสิ้นลิมาทันดับ
1: ตั้งแต่ละบางส่วนวีคเชนอปอร์ฮูดอุสุมาร์ตุมพันเคหิโลอาคาเพรคาเพรคิปาจุยปอนลาสนฟูอันกินังสดลบงสุมาร์ตุมพันเกชาร์ลีอุสุมาร์พันอันกินังสดไ
0: งนอนอปอร์ฮูดะบังเกนิลีกัจจินิดัมลาพูดสั้นล้ออิลิตุมาบังเกอิลิตุมาคลิเมติกาลส่วนคอนดิชันอบังอิลิตุมาพันลาโซกษัตริย์ลาบุปผอิลิตุมพันนางพาร์มิดมีปุซินิลิมาทัดดัมลาซินนนลาเวกเกชันเลลองปอยพักอิตามิเลเกพังออกอูลาเป็นสกูลลองเกทันจิซาลาโซแอนไวรอนเมนมาตาวิบาอิลิตุมยองซีอุสมาราตุมพันพังนีพร่องเป็นทันบอร์อีปุซิตามิอุสมาราตุมอิลิตุมแทกดัมลองมันเนอหุดเป็นเกอิเล็กทริซิตี้ทาวเดียดพออังอีวังทอร์ทาร์พอและสิเกชาร์ลีเป็นเหตุลองเกคอนเซนเทรตุนเอและสุพสิกอบเมนัตุมตาลากเกเกชาร์ลีคังตันมันเทลาสุจิกลัวบังเกอุสมาราตุมพันเฮมเกปาดูจีและเป็นอออกาพรานเฮนโอดักนาพุสิและตุมเกมาทาสิและสิและสุบอนโดบังเกกีปีและสุพสิและสุวิกเกชันอหดอิลิตุมเอาดอร์มันเทนันเอปิกนิกตาฮอนนันเออิจูคิชเนลทอร์ทาวเป็นเอปัวบังเกเมื่อเช้านี้ปุ่นิลิมาทานำเด
1: ็กหลังดีตั้งแต่อิลิตุมรงรูปจอบสตามีกิเทคลองสุนซีเทคบอลลองเป็นงานอัพเพียโปอัตุมสตามีโอสมาร์ตุมฮันกัจเจลังอันเดลปุ่นซีเกองลาเป็นเตโอสมาร์ตุมสตามีกิจุอิสิปัทเฮรงดิติตั้งแต่ลาโซพุทักลาเพียโปตุมกุสุนซีลาโซเป็นปัจจกปนเทคโปสมาร์มันกุสุนซีเกปารีปนเทคโปลาโซพุทักนั่งลีทันปัจจินิปนิจิมา
0: อ๋อฮอกล้ออ๋อฮอกฮักบังเกสุนครุงอัลัมลาบังเกโอสมาราตุมอาพันโคสันซีลาตุมอาพันอเมทังอดิมมันเตอเมทังสตาดีเทเบิลลองพังนิซีอาปอร์เป็นพังนิซีลาตุมพันเกทันจีบาเกปัจเกปัจาร์ลีจีลาเป็นอาปอร์ลูกพ่อเตลาตุมพันเกปัจจุยจีลาไอหุยาบังเกจัดคุริสุงอุปสินิลิมาธาดัมป่วยพักสิตามีลาตุมโอสมาราตุมอาพันบีเฮกเป็นจงซีอาร์ตักจุมเฮกอาหุดเป็นจงซีลาตุมอาพัน

0: นิงการฮินีกิท่อมอภิกีปุทอดเทงปีเทงพรางละเป็นอิงน้ำจันทุปูอันกีฮัดักปุทอดรีดปันดำมิลูลาซอนซีปัชเชลาร์วอยซีรีดอลองไซกติกีอาศัยจกเลมซีคาร์บีอาเคฮักวาหุดเป็นตาเร่งบอมลูรีดกีแอนอดิมเคลาร์นังวอยอปอตซีกิดูกิทักอดิมมาเตรองรูปตาอาหุดเป็นอาหุดเกจิเตเรกนังกอกอาซอนตาดู
1: อิงลองรีดาฟันเคมีมุจอดอาศอกเคลาไฮเฮนโลSoksu lapen cubok. La jat niang bong soksu abangke, karjang lapen cubok abangke, kardik. Tangka maha kelonga towar kapek kabedara potsi, karbiya keke kecoa hormu anta un anke amethangsi kapaman pon. La helo inglong arit katiki pulote, sok ancot kalida. Hadak pelu nempo hen pirui, aparta asonson cothe asaita tiki ponangkok.Katiki penkelong acho thayai hui, chojor cholangsi, kenangsot ahormu hortarta, chinam ilo. Mekache thorafanke karbiatum, theng nam nangne.
0: Inglong arit along, thekek arong ta eponsi, hadak laha padunpo. Lasonsi inkian arong eponsi inkita pangrengponpo. Inki ahom pen ahon jengsi, methang kenangji ape arita methang, chethakponpo.Lasson si pe rita marjong kipa pleng po alam karbiatum ang bong chethan bom. Lahay aparta bi phak vota pangreng pon si methang kinang ji apan chepador pon pedolu. Non akai kimia hud sita inglong along kidu karbi arat ki hakoko ang thun si saikati ki akam klempon bom lang. Laki karbi akhe chokam ahin kenang sot ason binong lu.

0: ตานางพระดรนี่ดติเตียเอาหุ่นเป็นเกะเกะละตุมนางพระดรนี่เสกเมทั้ง400ปอนบอมละซอนจ้าเลยจ้ะ
1: นางลีลาเอ็มบรอดเดอรี่แบ่งกับเปรกพีพีซีร้อยปอน
0: โอ้ละเป็กกอกอาเซ็ตโลละเกะเป็กกอกจอยดูโปอิงเกะปีนี้ตาดูโปวามกอกดูโปปูราเซ็ตโลละเป็นละกัจจิอุมาเปอันตาละบางกิลงปอนปูปีนี้เป็กกอกจอยวามกอกละเป็นละกัจจิอุมอาเปโซละให้พุสตาเมลงปอนจีละซอนสี่จอดปอนบอมโล
1: ตั้งแต่ละน้องนางลีตุมกุลาลงเกะดักเกะเคลมอาบังขุดตุมอันบางกอันดูจีมาเตนางลีนูเวตซีเคลมิกชดมา
0: โอ้นู่นนะบางเกเนลีอินเวตหลังเกเนลีเฮมาสอดดูลาเป็นเกอโอคอร์ยังอินนนังกัจจารับดุนดูลาเป็นเกกิบีปอนะบางเกดูเอโอคอร์ยังอินเวตอพันชดมุทิกิปัทหักเกรตันรตันเกดูตุมสีนาปัทหักยัลเฮอามิทังอาเฮมเป็นสีบางรอยปอเนลีออร์ดาร์ปออินเกอหลังตุมรอยปอตังเอ็ดลูปลุตีนังทอนปอซอนจัลเลยอินเกลาอาร์เลงอจอยเฮฮุยปุสตามีลาตาดอร์กิคอมาดอร์กิสุดูลาริดิเมตเกอินโดนาบางอดอร์คอมเฮลาเป็นเกลาเฮมเกปัทหักบางเกซับสุอดอร์สุดักติติลารองอารมณ์เกปัทหักบางเกฮลาเสียดัมบางตราเพล็กจัดดีเจียเลย
1: ตั้งแต่ลานังลีออร์ดาร์กับจุปีลากินังลีดักอิลิตุมคาร์เบียงลองเป็นสีจุปีมามาแต่ลองกับเพล็กเป็นสีนังลีออร์ดาร์เอ็นปอนดีดีละ
0: กาลีลาบางเกดักอารมณ์ลารองอารมณ์ดักดิพ่วงกลางลาเป็นลาวอลองคอมาจีลาซอลอมซินีลีออร์ดาร์ตะกี้ปีปีเฮลาเป็นลาเรดิเมตบางเกอังตันเป็นไซดีอันเด็กตุ่มบางเกลาดอร์กิสูล็อกอภิตานามุนอิเดนมาดิงเกรองอารมณ์ออร์ดาร์ปอดเกอดอร์สุดาเกลาเรดิเมตเป็นเกลานอกาวอิงเกกุสวาลาให้เป็นตาวันเดติติลู
1: ตั้งแต่นี้นางลีลานนท์จอร์จโอลังหินนางอีกไซมาลาเปียนเตนางลีกุลาลองกับเพกลองสิตามีจอร์ปอนดูอีกมานางลี
0: นี่ลีลานนท์นับบางเกนางเกนางอาหุดเป็นอาหุดเหนางเวรวิกินางหุดเกนางโอสิตามีกินางเนปินอันนี้ตาดูเกดูสิตามีลาอันนี้เสียงบ่งสินางเนปินปุอันนับบางเกอาวิลังนนท์นับบางเก
1: กลังดีตั้งแต่นี้ลานางลีจอร์จโอลังอันพาร์ตาปินเด้งลาปุซอนไฮฮุยลองกีโรยอับบูเกฮอมลาปุซอนตามีนางลีเคลมปอนอีกมา
0: เคลมปอนลาซอนตาเมทังตาอับบูเกฮอมดูอันเกบางพันตาอับบูปะฮอมลาซอนตาดูเมทังอุนเอลูปุเตบางพันตาโกปีปอนโลอับบูปะฮอมบังเกอดอร์กิโกมาดอร์กิสุดูลูลาอับบูกิปะฮอมบังตาเฮพารุอิซิอาบูบังเลเบเล็กโลพารุฮินีราพกเก็บลาเป็นพารุเกทอมพารุปลีโจลาซอนโลจอับบูอาลิงโล
1: กันดีตั้งแต่ลานังลีนนจอจอลังอายินนังลีจอร์ปอนโซลตุมปินเด้งสมปอดพุสตามีนังลีปักลังปอนลาซอนตักแท็กซี่อัลลงกับเพรคคาร์บีริสุนิมสุรุงอาเจพุสตามีมาเตียอัลลงกับเพรคกุลาคาจูบีลงพุสตามีนังลีจูบีปอนดลุมา
0: อ๋อดูลักเกลาดักคาร์บีอุดเพสติเวลลงสีบิดุนดุนจอดละอัลลงกับเพรคบังเกนิลีปอนเปปินละดักอุดเพสติเวลลงสีปอนดุนดุนจอดละ
1: กันดีตั้งแต่อันุกับเพรคตุมสามีนังลีลงออร์ดาร์นังกับจูบีลาปุซอนดมาปินเด้งสมปอดมาเตียโซลตุมกับจูปังรีลาไฮฮูดซอนสามีลงออร์ดาร์นังกับจูบีดุนดมา
0: ปังรีปังดอนตุมเกดุลาบังเกนังออร์ดาร์ลาเซลเลงลาเป็นเกลาอะเลงจอยปูโฮปูราเซตลาซอนทันนังออร์ดาร์ตุมดุ
1: ตั้งแต่ลาไฮปินเด้งนังลีมินาซีบอนดาลุมามาเตะลงกับเพรคเป็นสังลีตามีอะออร์ดาร์เอ็นบอนทู
0: กาลีลาบังเกบังพันซีอาร์นิกิองก็ลาอีรุยรุยนี่อับรังเป็นจังสินออร์ดาร์ลูเปิดเตลาเกกิปัทหักลอรองอารมณ์ซีคนนนามาซีนังจีเป็นอาเป็นอับดิคนนักลาร์นังจีปุปอลาบังเกอุนเอเดตลูเตลาเกนิลิตาโคอลองกับเพรคดูการซีเอ็นพีเอ็มเดตติเตยาลูเกลาอเมทังเฮดีลานังกับออร์ดาร์บังเฮอาจิร์ดิงคลุยเป็นจังสินังออร์ดาร์ลูเปิดเตสนกาลานังจีปุระเตลาบังเกนิลีลองลองเลดัดติติอากุคาบอนไดจิสปุสตามิอุนเอเดติติยาลอตองเซกอดแกลาปอนเนียลองกับเพรกอากุลาตลองปุสตามิริปิดัมโปวันปิเดติติยาลอ
1: ลาอิลิตุมตามิเทคปอนลองเป็นังอันรองอาเจลองปุสตามิโซลุตุมอาร์เจจิปัตเตดีลาไฮบิวตี้เพจินลองปุสตามิกับจิปัตเตลองเป็นังอันปินเด้งปุสตามิออร์ดาร์กิฟชูปีปอนดูลาสินังลีลองปุสตามิซอนออร์ดาร์นังชูปีตุมบังดูลุมานี
0: เอลาซอนบังเกอวิลังนอนมาบังเกลาคาชิปาตีดุนลายหุยบังเกอวิลังมุทเทลาปังริปังดอนัตุมเอ็งเกลายูทเฟสติวัลลองลาซูคาชิปาตีดุนจีพันเตรังตุมเฮดีลาซอนเกนังออร์ดาร์ดูโลจอยฮองทอร์ลาเป็นเกปีบาลายหุยเฮจิร์เอกลายนังกออร์ดาร์ดูเจแปนลายหุยตาโลมาปลาอันตาโลลาบังเกดังกออร์ดาร์ดูลาบังเกปักอิงคอร์พอบาปักทองเก็บลาซอนนังกออร์ดาร์ตาดูซอนบังเกปีดุนลองโล
1: กำลังดีลายกินังลีกวนอันนาดอร์เป็นซีจอร์ปอนอีกลนี
0: ่ลาบังเกลาอีปักเวทปุลติเฮดีพารุคริปโฮลาซอนโดโลอากุลาช่วยห้องทอร์ฮิวิบังเกนนลานิลีปักทองเก็บต่างหอปักคริปโฮลาให้บังเกนิลีพารุพอดอร์ตัดดูพารุพอดอร์บังเกลาบังเกอิงอาร์เกอิงอาร์อูเฮสิตาเมลาเตรังตุพันบังเกอาดอร์บังปักก้มจัดติเตียลุสุริเซดิมปุสตาเมนิลีพารุพอบาพารุทรอกซีลาซอนซีเอ็นดูนะจัลลุอิงเกเซเลงลายฮุยปุสตาเมลาซอนซีอาดอร์ปักก้มปนนะจัลลุ
1: กำลังดีสอโลลาปังรีปังโดนตุ้มเป็นสมัยอดอร์กิสิเวลโลกันดี
0: โอ้กำลังรออดอร์กิสิเวลโลลาตุ้มตะลานังกับออร์ดาร์ปุโลเตียนตะลาอิเซตเวทอสันบังเกอซับซูอสอดอร์บังสุดักดิติโลลารองเกปัทหักอับ

ทะใส่ดูดูดูดีดีดูดูใส่นีปิทะใส่ดูดูดูดีดีดูดูโกเวปิทะใส่ดูบิกรอนปิทะใส่ดูโกเวปิทะใส่ดูปุ๊ดเป้าชิรุรินัยเดย์กูดองดูโอ้โหกูดองโอ้โหกูดองเก็บแหวนเดย์กูดองเก็บแหวนกูดองกูดองกูดองโอ้กูดองกูดองกูดองกูดองกูดองจ้าวจ้าวจ้าวกูดองเก็บแหวนจ้าวเดย์กูดองเก็บแหวนโอ้กูดองกูดองกูดองกูดองกูดองกูดองกูดองกูดองโอ้กูดองกูดองบุเด้

dam a hen ko na lo phak cho det a phak ko na lo chir jor bop a chir ko na lo me thek dut a me ko na lo lang chor thip a lang ko na lo chai mong krak อาจายโกนาลอสินิงครุงรุงปูมาลุจอกตาฮะเดโปจิรุรินันเดไบอุสุกิจิรุอันนิงกิดิงตาตอตอตอดจอยนอยเดโปเนเจคโลปีเป็นเจคโลโซอลุนปายังทานโปเดเออเจคโลปีเป็นเจคโลโซนางโซอานีปอนตังโลปาปอนอาลิงปาปอนนางอาลาร์ฮอนดุมปาวันนางตังกาเป็นลาเดซีปอตมาฮาเป็นลาดัดซีปอตฮอนดุมเป็นลาดัดซีปอตนังโคลจิรจิรนังโคลดุบตาฮะเดโปโดจอยนอยเดนี่ตัมปิจูกาลุนไปนังท่านโปเดโปจิรุดารินอยเดตัมปิจูกาลุนฮะ

0: đầm bom đầm bom bên này kia lúa giòn này đủ ấy long long long đầm đầm ta sủi thong kẹp phi kẹp in coi là son son long long long đầm đầm này tụm chỉ lúa giòn cái đầm bên là chỉ lúa đầm đẹp bên kia ăn bữa kia có cái CS ăn tụm long sẽ đó lo mà cô là president long cái đủ cái làm một cái đủ pick cái đủ ta đủ pick hạt đặc cái chú long lấy cái chú long lấy bên trên lọc là president lên tụt tan kia là cái bên năng ăn cái sừng cái bôi đôi lúa cái
1: tang te nang li la lun jir ke comment tuan eng kan la pen ko puson ka matha pen si lun ga bonda la pen ki lun dun ga pang cheng dun iglo
0: ni li lun na thu li ning ke hang cheng ke ni class 9 por hi osi ni li lun ki lun ki cheng dun ni to ma sara bang na pula mindar nang ta lun lun nei chok sa pi lun na sar lun nei nang chong wai nang nang hang ali hala so sandro kana lun sin ni li lun thur thur non kar jong thurang di polun sini lili ke lun pi landak pen sar menang lun lun ver no lun bang ke iri der no de ponang pu bom la so pen sini lili lun pang sing dun la pen landak pen ke lun dun bom lo ang ke aku la yini tum hada lun tok pi dun bom lo than dun bom lo ki tok pi dun ta phas nong it alang tum long long lo ka than nan pe ga wan pi pinang do la
1: tang te nang li ki lun lun jir a phrang pe non an ke jir ko an bang do iglo nang li neng de iglang ma
0: la bang ke ni li ga recording tang lo jir chok kep so se lo la non pe neng sita me cleaner release dun la swell hot pe neng bang ke hala hor po hor lang pad do ka jirong hang pi puta do la pe neng ke hala minaterang pi pen che thag lun la le som du nang chire pula tal la
1: te nang lila radio kar juara la tuma phana sap so par ju pon ikjima
0: ta par de na pipot pini nang kavulu nang tur padule nang jun pipe hor pohor lang se me si tang te choma chip jir po along choma chip jir pi along pu an ved pini ke se me si tang dor de pipot pini nang kabulu nang tur padule nang jun pipe hor pohor lang se me si tang te
1: jumi pinglo sar nang li radio nang kar judun ke do anarara tuma phan kapar ju pot nang li phan nang churu iklo nang li ke lang dam elo pulote pen nang an che thang klong klong alun kilun dupiglo tang te lai hoya lun jir ke nang li me thang tong ka che tok ma mate ko man ne nang ke tok pian lun tong nang li kilun iklo
0: a hok lo nang li nang kar ju mix sen la nili me na ka che tok bang ka nili kom hek la
1: ตั้งแต่นางลีลุนจีรังบองเป็นลาจอมนาออกกิปรูปว่าลุนจีรเกจทางปิกเราเป็นมุนิตุมกิลุนเราเป็นการจุดานิงหางปิกปิกเราสิเราบางส่วนลุนจีรเกผู้สอนอปอร์เราเป็นคุปปี้ก็มาท่าเป็นสินางลีกับบอนได้อีกแล้ว
0: การเบียงลองไอเดลลองก็ลองนั่นลุนจอมนาออกกิปรูปบางลาบางแกลิตุมก็จิงหอนในลาเม็ดกุรุโปอากิให้คอยสิงหันซีซีนางก็ตอกปิน่าสิก็ตอก
1: อ
0: ติอัตตะก็ปิลาสินลิพันลาเสียลังสิการบังลองไอเดลองจะปฏิดุนดิซ่าโอ้ดุนในมินดาบ่นี่เลยปฏิดุนมาลองก็ลองดุนหรอก2014ในการสิ้นนี่เลยลองดุนลาสอลุนกับบนดาแกอะไรนี่ลาเม็ดกรุ๊ปขยันสิงานสิกับบนดาแกละแกอาหกเป็ดตัวโมอีกเลยละแกอะไรเอลดรินไทเดนปะดาวัยแกคอร์ปิกปิกมาติดีฮัลโหลลาสอเป็นพรูเดรีปุลาสอมิเซสกิปิอาลุนลละบังเกลาแกอากออกจัดกะลิมุนิตะทีลุแกสุดลาสอปะทักปอลาสิรัตตุมบังพันบุญใจละอากอลารูเมตรุตลาให้บังเกพรูสิตาเมลละแกอาเมกปะลุจอดปอมุลังทีวังตะเฉลิงถะติติมาติลาสอปะทักลาสิละเอลดรินไทเดนปะบังเกละแกคิคอร์เนลาสิละจอมนาวกะปรัวลุนเกละสิจอมนา

0: อนซินนีลีบุนะ
1: จุมิปิกละซะนางลีนอนลุนบอนดาบอมเปียนตาปุทอดละอันซอเซอากังตัวอย่างแดงมาเตละอันซอเซนางลีนองกะจิทางเจพันปุรานางลีเปียนเนอากิมังละปุซอนตุลังนะ
0: ลำบังมาเตนีลีอะกุลาตกบอมเปนอะกุฟิลิมอะลองตันตาปัดดุนเจพันนีลีกิมังดุละซีอานามาตุรดักเปนหินีกินังปอนนางปอนปิลังลังละ
1: กุปิเปียลุนจิริกละเน
0: จมนากับปรูบังตาปอนละ
1: อ
0: ันนี้ก็มีโปรดักชันนั่งสิดูละ
1: มีปิกละซะ
0: ลาเป็นนิทรอกนี่เห็นดูลังตั้งเอลละนิลิตจะปาร์จันนุ่นจมละฮะกระจกบรอกมาลำบังเกลุนเซปุลีกจึงหอนในละลังจอนเตรอนซีนิลุนนังลุนปีเวกนี่พังชุปสิอลังนังติกังติกังเป็นนิลิตเทคดนเตราลุนแต่นิ่งดอกอุสลุนอลังสีกิตอกละแต่ปีละ
1: อ
0: ันนำลังเปียซอร
1: ์
0: จึงกิมีอุหมุนิตะงั้นเสียงแกลังละกายกบรอกเกอร์เรียลเฮสุรีปัสินิกะบอนายก็ฟังชื่อสังห์โอ้ต่อชูรุลปัสินดาปุเล่งั้นสิมิลอนเนจีรีดุนรอกรอกรังนัมบาร์เป็นจิตตองลอกถอยปีอากาจกบรอกเมนดุนิอารุนโดดุนกอกเมนดุนิอารุนโดดุนกอกดีหินหังนังปาร์ลอกตอกดีหินลองเทกเทสุงบดเมนดุนอาลอนโดตังจอตานอนเกนังโดเดปุกอกนอนเกนังโดเดปุกอกมิลเนจีรีดุนรอกรอกรังนมบรเป็นจิตตองลอกถอยปียากาจกบรอกเมนดุนิอารุนโดดุนกอกเมนดุนิอารุนโดดุนกอก
1: ตั้งแต่ละก็ดูทุลังละบองออยมีรมันดุงปุละบางส่วนลุนบางแกนแต่ก็ปุซอนนะหุบเสนังลีกิลุนละบางแก
0: บองออยมีรมันดุงIs o karbi ne tum

0: pang thang. Pusing sendiri. Tengok pergi repeat. See? Beri orang parpi si. Kepalun. Album tak lagi. Ada lah. Album tu dah lah. Laki. Ketum ke cinghan ni. Presiden. Jangan si kru si. Ketok hati ot ke pi lah. Sendiri pan. Lepen jirni lah. Alang leh. Nang pi.
1: Nang tila nang li la jir trok kep kin lun ang bong pen nang li ku pia lun bang lo nang li neng ka ching sam nei mate nang li kin lun ban ta ka ju me sen na son mate nang ning ka ching sam on chor ka lo so lun bang iklo
0: ni li neng ching sam nei ke nan bang ke ok ki pru bang lo ok ki pru la pen na la e chi de lang la bang ke facebook jum flup ho de lang mate la so facebook lun tok tha ko mindar bo Facebook ก็สนุกตกปอลาวนั่นลอง Facebook บางชิลูกเราให้ทักปอด Facebook ก็ลุ้นตานี่เลยบอนดาเลยแต่เจอแล้วลาลาให้เรา Facebook ก็ลุ้นนี่ก็ลาจมเราคือพรุ
1: ่
0: งนี่เลยนี่คือซ้ำแน่เลยลาให้เรา
1: ก็เป็นตัวตัวหนึ่งกันแล้วลา Facebook ก็ลุ้นบางไงก็ตกอีกเลย
0: Facebook ก็ตัวท่าจันพูดตินนั่นหนึ่งกันสินี่เลยตกสลอมแล้ว Finance บางแกมาสิ่งที่สุดสิ่งหนึ่ง Financeอารมณ์แต่เพื่อนเฟซบุ๊กบ้างแกนอกจากละมือถือหลังทำให้ละเฟซบุ๊กอารมณ์กันละสโลว์

Facebook Internet อาลองนี่ไก่กินนางพานีนางเทคลองนี่นางราจีกิมีนางอิงอมปรุงรีไก่กิ